0: ครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7 ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัส รถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
7: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ กองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน

0: ยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในอีทายผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
11: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะฮะเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่า นักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
10: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
11: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นนะก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้ เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
10: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
11: ใช่ครับ
10: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
11: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
11: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารงค์ทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
13: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวก5 5ก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวก5สักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
12: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: กลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
17: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาและระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
16: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
17: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะครับเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
16: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
19: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,000 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอะไรเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาต้องไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
18: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
20: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวประณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
18: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะกรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-272-8931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-518-2062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศิริกิติ์อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์053612844ต่อ202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน59รายการในวันที่11พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์032324510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและริบโดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321210กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02272-8931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3
ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์053612844ต่อ202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน59รายการในวันที่11พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03232-4510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1210กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02272-8931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอ
อาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์0-5361-2844ต่อ202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์0-4561-2604องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน59รายการในวันที่11พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3232-4510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0-2232-1210กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0-2272-8931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์0-3561-2844ต่อ202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2568จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04-5612604องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน59รายการ
ในวันที่11พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3232-4510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2232-1210กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2272-8931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมีนบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-5182062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์05361-2844-202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัส

ั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03232-4510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2231-2201กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน7คันขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะชั้น6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2728931สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประกวดราคาอื่นๆให้สิทธิเอกชนบริหารจัดการห้องสุขาจำนวน5จุดภายในตลาดนัดมินบุรีครั้งที่3ยื่นซองประกวดราคาวันที่15พฤษภาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานการคลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02518-2062ต่อ15การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนขายท่อตลาดอื่นๆอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการของสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน3หลังในวันที่12พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์05361-2844ต่อ202กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี2569จำนวน177รายการในวันที่21พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-2604องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน59รายการในวันที่11พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์03232-4510สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1210จบข่าวประกวดราคาภูมิรัฐมีลักษณะอ่าน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้การหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการค้นหามาเล่านะครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.เอกพงศ์นพสกุลวันนี้มากับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำนะครับเรามาพบกันในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมแล้วครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงพรพรมนะครับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับทำนองก็มาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรมนำมาใส่เนื้อใหม่แล้วก็วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็นำมาทำใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เพราะอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เลยนำมาให้ได้ฟังกันเป็นเพลงแรกสำหรับวันนี้นะครับวันนี้หลายคนไปเติมน้ำมันมาแล้วนะฮะตอนเช้าช่วงตีห้าแต่หลายคนบอกว่าโอ้เจ็บใจเพราะว่าไม่ทราบมักไม่ได้ดูสื่อไม่ได้ติดตามไปเติมเมื่อวานตอน 3:00
1: นะ
0: พอเช้าวันนี้ลด85สตางค์ทุกชนิดเลยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยน้ำมันลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนก็รู้สึกคลายเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยคลายกังวลกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางลงเยอะนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนบอกเอ้ยทำไมถึงไม่ลดให้มากกว่านี้ก็มันเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนน้ำมันด้วยนะครับที่ต้องให้เงินจากการที่เราเคยอุดหนุนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำเงินจากกองทุนน้ำมันมาใช้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้85สตางค์ต่อลิตรก็เยอะแล้วนะ
0: เกือบบาทแล้วนะ
1: ค่ะเกือบบาททุกชนิดนะที่สำคัญ
0: ทุกชนิดครับ
1: ค่ะก็มีหลายคนบอกว่าอุ้ยวันนี้กระชุ่มกระชวยสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์หลายคนบอกว่าโอ้น้ำมันลงแบบนี้เดี๋ยวดูมองหาที่เที่ยวในประเทศซะหน่อยในระยะใกล
0: ้เพราะบางคนก็บอกไม่เป็นไรก็เติมเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวกลัวว่ามันสถานการณ์ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ก็คือว่านักลงทุนเนี่ยเขาคลายความกังวลลงเยอะแล้วก็อะไรมันก็ง่ายขึ้นทำให้การขนส่งน้ำมันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยลงไป85สตางค์ทุกชนิดครับ
1: ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆตรงนี้กันสักนิดหนึ่งคุณเอกพงศ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบในการที่จะควบคู่กับการกระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดค่ะตอนนี้ถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของทางรัฐบาลโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดและการฟื้นฟูให้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมกับที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ค่ะผลการดำเนินงานในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยมีการสะท้อนค่ะให้เห็นถึงความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้มากกว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า796ล้านเม็ดและไอซ์ประมาณ25ตันรวมถึงมีการขยายผลการทลายเครือข่ายขนาดใหญ่ได้139เครือข่ายมีการยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทโอ้โหมูลค่าค่อนข้างเยอะมากๆค่ะขณะเดียวกันค่ะทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในมิติทางด้านของสังคมโดยนำผู้เสพเข้าผ่านกระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนทั่วประเทศนะครับเพื่อป้องกันการเข้าสู่วงจรยาเสพติดในระยะยาวตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตณวันที่23เมษายน2569ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานในเชิงด้านของการข่าวสารมีการเสริมสร้างความร่วมมือการระหว่างประเทศมีการบูรณาการของหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะได้มีการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการข่าวการสืบสวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านของไทยและสปป.ลาวด้วยกันซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะถือว่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทยค่ะ
0: ครับก็ เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับมันก็มีทุกหย่อมย่าแหละแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูเป็นหูเป็นตากันต่อไปนะครับเมื่อก่อนมากเดี๋ยวนี้น้อยเดี๋ยวนี้น้อยเดี๋ยวนี้มากก็มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์รัฐบาลก็เอาจริงเรื่องนี้นะครับของเรื่องยาเสพติดครับในเรื่องของผ้าไหมนะครับก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือยกระดับอาชีวศึกษาด้านการออกแบบพัฒนาพรมุ่งผลักดันผ้าไหมไทยสู่ระดับนานาชาติครับน่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของผ้าไหมนี่แหละก็ถือว่าผ้าไหมก็ถ้านึกถึงไหมก็ต้องนึกถึงไทยนะฮะซึ่งนายราตรีสวัสดิ์ธนานันท์ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาด้านศิลปะการออกแบบพัฒนาพรและสิ่งทอและบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้งนี้นะครับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปี

0: มือเยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดทางด้านของบุคคล
1: ครับ
0: ที่จะมีองค์ความรู้ทางด้านของการส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมต่อไปอันนี้เรียนถือว่าดีมากเลยนะที่มาถึงทางด้านระดับภาคของอาชีวศึกษาค่ะมาจากอาชีวศึกษาเรามาที่ด้วยกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่ามาในส่วนตรงของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเองเขาร่วมหารือกับ Google for Education ที่จะพัฒนาขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาร่วมมือการขับเคลื่อนทางด้านของการศึกษาไทยในการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้มาลดภาระของครูลดภาระด้านของการทำเอกสารมาเพิ่มใช้เทคโนโลยีมานำการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตรงนี้ทางด้านของนายประเสริฐจันทร์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยทางด้านของนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงผู้บริหารของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.แต่เมื่อวานนี้ก็มีการร่วมหารือกันกับ

0: ด้านของทางกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าเขาบอกว่า5ด้านเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมด3มิติสำคัญก็คือจะมีการยกระดับการเรียนการรู้การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งก็จะมุ่งสร้างความฉลาดรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะเตรียมความพร้อมผู้เรียนเนี่ยสู่โลกอนาคตและก็ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคใหม่ซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีมาเน้นให้น้องๆหนูๆนักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะท่องโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น2ก็คือจะใช้ตรงนี้มาคืนเวลาให้กับครูด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะไปลดภาระงานด้านเอกสารของคุณครูในอนาคตสุดท้ายในการด้านที่3ก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไปน้องๆหนูๆไม่ว่าจะอยู่ทางโรงเรียนอยู่ภูมิภาคระดับตำบลระดับอำเภอหรือไม่แม้แต่ว่าจะเป็นโรงเรียนใหญ่การศึกษาเนี่ยจะต้องได้เรียนถึงเท่าเทียมกันโดยผ่านระบบของทางเทคโนโลยีนี่แหละนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของภูมิภาคการเรียนการสอนก็จะมุ่งเน้นได้เหมือนกันจะไม่มีความเหลื่อมล้ำว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานโรงเรียนเล็กมาตรฐานจะไม่เท่ากันต่อไปเนี่ยเขาก็จะมาลดทางการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตรงนี้ให้เกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการนำการศึกษาไทยเข้าอยู่ในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเต็มรูปแบบเลยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเองคุณครูเองสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยให้สามารถปรับตัวกันได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าที่เราเรียกว่า AI นะหรือว่าโลกโซเชียลณปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแป๊บๆมีแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่มากยิ่งขึ้น
1: ครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเรื่องของกรมอนามัยนะครับเด็กไทยแรกเกิด1ใน10คลอดก่อนกำหนดนะครับทีนี้พอพบสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตครับคุณชัยนัน
0: ท์
1: แล้วก็ความพิการในทารกแรกเกิดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพอรู้ว่าเราตั้งท้องเนี่ยเราไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดมันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของพวกนี้นะครับแพทย์หญิงอมพรเป็นจักรพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าสถานการณ์การคลอดก่อนกำหนดในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเด็นท้าทายด้านสาธารณสุขนะครับพบ1ใน10นะครับหรือ100ใน10เนี่ยของทารกไทยเนี่ยเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดอันนี้สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการในทารกแรกเกิดรวมถึงส่งผลกระทบนะครับต่อพัฒนาการของทารกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจสมองระบบ

0: กันแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในอนาคตปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่พบในหญิงตั้งครรภ์ก็คือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับอันนี้แล้วก็ภาวะโภชนาการไม่เหมาะสมโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงการตัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงการติดเชื้อช่องคลอดด้วยรวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปากครับดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังคงเดินหน้านะครับที่จะลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศให้ต่ำกว่า8%เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแม่และเด็กไทยอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างรากฐานประชากรที่มีคุณภาพในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับส่วนรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับท่านก็บอกว่าการฝากคันเร็วภายใน12 สัปดาห์แรกจะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยได้รับการคัดกรองความเสี่ยงอย่างครอบคลุมตั้งแต่การประเมินสุขภาพแม่การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนไปจนถึงการวางแผนดูแลแบบรายบุคคลอันนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงระบบบริการสาธารณสุขยังมีการพัฒนาระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์นะครับเป็นการดูแลระบบแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นดูแลหญิงตั้งครรภ์นะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและก็สร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับเด็กไปด้วยอันนี้เรื่องสำคัญนะครับการตั้งกฎกำหนดเนี่ย
1: เพราะว่านั่นอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในระยะยาวด้วยแล้วก็เรื่องของการอวัยวะต่างๆด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะคุณเอกพงษ์ราชจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ฉันไม่พบข่าวเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะว่าโอ้โหอันนี้คือข้อมูลที่บอกว่าเด็กแรกเกิด1 ใน 10เนี่ยคลอดก่อนกำหนดโอ้โห
0: ท่านพยายามตอนท้ายด้วยนะว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลเจอเหตุการณ์ผิดปกติก็ให้รีบพบแพทย์ตอนที่รู้ว่าตั้งท้องเนี่ยตั้งครรภ์เนี่ยก็ไปฝากครรภ์นะครับฝากครรภ์ก็คือ
1: พอไปฝากอย่างน้องๆเมื่อเราที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาซึ่งเราก็จะทำงานกับเขาเนี่ยจนกว่าเขาจะถึงกำหนดคลอดใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีตารางของคุณหมอให้มาเดี๋ยวจะต้องไปพบคุณหมออีกไหมเดี๋ยวต้องกำหนดระยะครรภ์กี่สัปดาห์เขาจะนับเป็นสัปดาห์ใช่ไหมกี่สัปดาห์ต้องไปหาคุณหมอต้องไปให้ยาบำรุงไปอะไรต่อมีอะไรแล้วก็คืออย่างที่ฉันอะเวลาไปหาหมอเวลาคุณหมอนัดโรคประจำตัวของตัวเองนะเวลาไปถึงแผนกเจาะเลือดหรือว่าแผนกที่เขาต้องเก็บปัสสาวะแล้วก็แผนกข้างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาดูแลผู้ตั้งครรภ์เหมือนจะมีการให้ไปกลืนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่อาจจะเป็นท้องที่สองที่อะไรเนี่ยนะก็เนี่ยจะเห็นภาพท่านก็จะไปมีแก้วหนึ่งคือน้ำตาลนะตรงนี้ก็อ่ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะถ้าเกิดว่ารู้ว่ากำลังตั้งครรภ์เนี่ยก็รีบไปฝากครรภ์เพื่อที่คุณหมอช่วยดูแลแล้วก็มีการบำรุงครรภ์เพื่อที่น้องๆหนูๆเนี่ยเกิดมาก็จะได้สมบูรณ์นะพัฒนาการทางด้านของสมองแล้วก็ร่างกายก็ได้สมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะ
0: ครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยที่จะนำมาให้นักฟังได้ติดตามกันกับรายการค้นหามาเล่าครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีค่ะในส่วนการบังคับคดีเนี่ยก็พอศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลท่านก็จะกำหนดให้ว่าให้ชำระหนี้ภายใน30 วันหรือให้ชำระหนี้ แต่ถ้าพอครบกำหนดการสมรภาพแล้วลูกหนี้กับทางพิพากษาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ถูกดำเนินคดีค่ะโดยที่ว่าเจ้าหนี้จะบังคับคดีได้ภายใน10ปีกับลูกหนี้นะคะโดยที่10ปีเนี่ยนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเจ้าหนี้จะต้องไปดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีที่ศาลที่มีคำพิพากษาค่ะเมื่อศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลมีการออกหมายบังคับคดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการไปหาสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ค่ะแล้วเราถึงแจ้งกับทางเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดๆบ้างให้ทางเจ้าพนักงานบังคับคดีอะค่ะไปยึดไปอายัดสิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นอย่างในกรณีที่ว่าถ้าเราประสงค์ที่จะให้อายัดสิทธิ์เรียกร้องในบัญชีธนาคารของลูกหนี้เราจะต้องทราบเลขที่บัญชีชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะคะของตัวลูกหนี้ด้วยจะยัดสิทธิ์เรียกร้องบัญชีธนาคารนั้นได้ถ้าในส่วนของคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมโดยการโอนเงินในส่วนนี้ค่ะเราก็จะทราบบัญชีของปลายทางที่เราโอนอยู่แล้วก็คือเป็นคู่กรณีของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีตัวนั้นน่ะแจ้งให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อายัดบัญชีนั้นได้ค่ะต่อนะคะท่านก็จะมีให้ความช่วยเหลือกับบ้านที่ยากจนอยู่แล้วอย่างมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะขอทนายความขอแรงจากศาลได้ในหลายๆกรณีหรือว่าในส่วนของการบังคับคดีอะค่ะเราสามารถที่จะสืบทรัพย์ต่างๆหรือว่าระยะเวลาการบังคับคดีตั้ง10ปีค่ะในตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: โมงเช้ากับ38นาทีแล้วครับมาถึงช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่านะครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังวิทยุแล้วก็ทั้งฟังทั้งชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็แชร์ไปที่เพจค้นหามาเล่าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายไปยังคุณพี่อัจฉราปิ่นทองคุณพี่พิสมัยจึงสวัสดิ์ค่ะคุณแดงเดิมบางคุณอมรรัตน์ค่ะเป็นเดชาคุณพี่สุเทพโกยะวงค่ะขอบคุณด้วยนะสำหรับการติดตามรายการค้นหามาเล่าเดี๋ยวพาคุณเอกพงศ์ไปเที่ยวอยุธยากันหน่อย
0: อ๋อใกล้ๆเอง
1: ใกล้ๆ
0: นะครับ
1: นี่แหละสาเหตุที่ว่าอยุธยาเป็นจังหวัดใกล้บางคนก็ไปแล้วกลับวันเดย์ทริปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาบูรณาการใหม่นะที่จะผลักดันให้อยุธยาเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดย์ทริปจะมาเรียกว่ากระตุ้นให้เกิดการมีการค้างคืนเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเขามีแผนกันอย่างไรบ้างโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมที่ไปรับฟังความคิดเห็นการที่จะมีการกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะโดยจะเน้นเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนทางด้านของตัวแทนหน่วยงานและภาคเอกชนซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้ได้มีการสะท้อนถึงปัญหาสำคัญของอยุธยาเขาบอกว่าแม้จังหวัดอยุธยาค่ะจะติด1ใน10ของเมืองท่องเที่ยวของประเทศแต่ยังมีลักษณะเป็นวันเดย์ทริปนะหรือว่าการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับสูงถึงร้อยละ90ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจ่ายต่อหัวเพียงประมาณ 1,800 ถึง 2,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นยังต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพระดับของเมืองมรดกโลกโดยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาค่ะและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งเขาได้มีการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์5แผนด้วยกันโดยจะเป็นโครงการที่เร่งด่วนวิกฤตเลยค่ะที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาค้างคืนจังหวัดอยุธยาซึ่ง5แบบแผนนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นเขาก็จะมีโครงการตั้งไฟโซลาร์เซลล์ประดับโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย12แห่งนะครับเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการล่องเรือยามค่ำคืนแค่ฟังก็โรแมนติกแล้วนะอันนี้แผนที่1สำหรับแผนที่2เนี่ยเขาจะมีการยกระดับงานไหว้ครูมวยโลกให้เป็นเวิลด์อีเวนต์ค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักมวยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยเช่นกันอย่างที่3จะมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างแม่นยำค่ะ4จะมีการพัฒนานะคะเพื่อที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้พิการที่มีกำลังซื้อสูงก็จะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันอย่างสุดท้ายค่ะจะมีการปรับแผนที่จะสร้างถนนคนเดินแบบถาวรเลยนะคะที่บริการจัดการโดยชุมชนเพื่อเพิ่มกิจกรรมยามค่ำคืนให้กับจังหวัดอยุธยาซึ่งทางด้านของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านขานรับนโยบายค่ะโดยเตรียมตั้งคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะจัดทำแผนแม่บทตรงนี้ที่ชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้นะคะโดยจะเน้นเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวจากเกาะเมืองไปยัง16อำเภอโดยรอบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยระบบการขนส่ง EV และจะมีการพัฒนาเท่าเทียมท่าเทียบเรือด้วยที่มีอัตลักษณ์ที่สวยงามก็ผลักดันนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าใกล้บางคนก็ไปไหว้พระทานอาหารแล้วก็กลับแต่ถ้าเกิดว่ายังจะมีกิจกรรมในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นทางด้านนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ไปค้างคืนได้มากเช่นกันนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าถ้าหากว่าอย่างกิจกรรมล่องเรือเนี่ยโอ้สักสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงก็ไม่อยากกลับแล้วนะหาที่พักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอุ้ยเช้าเนี่ยอยุธยาในตัวเมืองร้านอาหารเช้าเยอะอร่อยก็เยอะ มีตลาดให้เดินท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระตุ้นทำให้ค้างคืนได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับคนที่ทำประกอบการที่พักไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือจะเป็นโรงแรมนะครับหรือจะโฮมสเตย์อะไรก็ว่าไปก็ถือว่าจะได้อะไรได้ด้วยนะครับผู้ฟังอันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้ๆบ้านเรานะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่นะครับก็เราได้ยินข่าวมาละนะครับเรื่องนี้ก็คือปรับเป็น 1,220 บาทนะครับ 1,220 บาท
1: 1,120
0: บาทคุณผู้ฟังครับก็มีผลตั้งแต่20มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยของเรานะครับก็ท่าอากาศยาน6แห่งของ AOT เนี่ยก็มีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับแล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับนี่ก็คือ6แห่งนะครับก็ว่าการปรับอัตราดังกล่าวเนี่ยมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมนะครับยังคงเดิม 1,030 บาทต่อคนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะครับของภาครัฐ
1: ซึ่งการปรับตรงนี้เป็นการปรับของท่าอากาศยานและการท่าไม่ได้ในส่วนของนโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้นี้การพูดคุยกันว่าจะขึ้นค่าพันบาทอันนี้คือในส่วนของการท่าอากาศ

0: 41ค่ะอันนี้เป็นสายด่วน AOC นะฮะตำรวจไซเบอร์แล้วก็ที่มาตรงนี้มาจากข้อมูลของทางตำรวจไซเบอร์ที่ออกมาให้ข้อมูลมาเตือนพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับก็อย่าไปเชื่อนะครับคุณผู้ฟังมันไม่มีอะไรของฟรีที่ไหนในโลกนะน้ำมันก็แพงช่วงนี้ใครจะเอาน้ำมันมาให้เติมฟรีไม่มีหรอกครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องความปลอดภัยของอาหารกันฟังครับเรื่องของแต่คนก็ทำ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสู่และมีคุณภาพ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเก็บเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแย่

0: ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
5: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีรวงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
3: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MB Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้อง

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับวันนี้
2: สุขสันต์
1: ใช่ค่ะวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกลวยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามได้นะคะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะไปติดตามที่คลื่น AM 819และ891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
2: ครับ
1: ช่องทางออนไลน์
2: ช่องทางออนไลน์นะก็เมโทรไลน์ FM 95.5 MHz นะครับ
1: วันนี้เรามากับใครบ้างคะคุณ
2: ก็มีเรา2คนใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่อ้อมนะฮะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็น
1: ทำไมเสียงเบาจัง
2: หมอเบนนะ
1: อาการมันเป็นยังไงคะ
2: ไม่ปกติแหละแต่ว่ามันต้องมีแบบว่า
1: พี่อ้อมเขาถามว่าต้องมีแฟนรายการเคยถามนะทำไมว่าคุณเวลาคุณพูดเสียงคุณจะแผ่วมันเป็นลีลาเหรอ
2: ใช่เป็นลีลาเพราะว่าเนี่ยกำลังจะมันต้องขึ้นลงใช่ไหม
1: เอออันนั้นมันลงแบบว่า
2: ไม่ใช่มันยังไม่ถึงจังหวะขึ้น
1: ยังไม่ถึงจังหวะ
2: ใช่คุณต้องรอก่อนดิ
1: คุณต้องรอจังหวะก่อนนะ
2: ใช่ไหมคือหมอว่าวันนี้เราจะพาแบบพบกับคุณหมอเบนนะครับแต่ว่าทำไมแปลกใจนะว่
1: า
2: ทำไมเป็นผมกับตกปกติ
1: ใช่
2: คุณผู้ฟังอาจจะงงหรือเปล่าว่า
1: เ
2: ป็นปกติต้องเป็นกุ้งปะ
1: เป็นกุ้ง
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็ชื่อเหมือนกันไงกบและกุ้ง
2: อ๋อแทนกันได้ต่อไปเขาให้คุณแทนตลอดเลยนะทีเนี้ย
1: แล้วไม่ดีมัน
2: เพราะว่าวันนี้เขาแลกกันไว้นะครับคุณกุ้ง
1: มี
2: ธุระติดอบรมใช่ไหม
1: นะคะก็มาทำหน้าที่
2: เจอกันสองวันนะเมื่อวานกับวันนี
1: ้แต่ดิฉันจัดสามวันนะที่ผ่านมาเนี่ย
2: ที่นี้
1: ตั้งแต่วันพุธ
2: ไม่ก็คุณแลกไว
1: ้
2: ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็คุณผู้ฟังก็ได
1: ้
2: เห็นหน้ากันเรียกว่าครบเกือบ
1: ดิฉันชอบนะ
2: ชอบทำงาน
1: ชอบทำงาน
2: ไม่ให้ใกล้แก่เลยนะ
1: ตาแทบไหลนะคือจริงๆแล้วชอบจัดรายการสุขภาพ
2: เพรา ะว่าเอาไปเลย5วัน
1: มันเหมือนกับว่าเราได้ไปหาหมอตลอดเลยอ่ะตลอดเวลา
2: ป่วยเหรอ
1: ดิฉันไม่ได้ป่วยแต่ว่าบางทีมันได้เคล็ดลับเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันเป็นเกี่ยวกับคนในบ้านเรา
2: อันนี้
1: เ
2: ห็นด้วย
1: อย่างเงี้ยคุณพ่อก็เป็นผู้สูงวัยแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เราก็จะได
1: ้วิธีการดูแลสุขภาพสำหรับคุณพ่อได้ด้วย
2: ใช่เพราะว่ารายการเราไม่ได้แค่พูดถึงเรื่องสุขภาพการแก้ปัญหาหรืออะไรแต่ยังพูดถึงการดูแลตัวเองทำให้เมนเทนสุขภาพดีหรือทำให้สุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยดียิ่งขึ้นได้นะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: ก็ครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราสองคนนะเอิร์ธกบนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไร
1: นะ
2: ไม่ทันเลยเอามา
1: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องสมุนไพร
2: ทำอะไรสมุนไพรแน่นอนมันสมุนไพรทุกวัน
1: สมุนไพรวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าบางคน
2: ที่
1: มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีอ่ะบางคนป่วยแล้วมีอาการไ
2: อ
1: ไอเรื้อรัง
2: ไอเรื้อรัง
1: ไม่หายสักที
2: ผมว่าเป็นกันเยอะ
1: เป็นกันเยอะนะคะ
2: นี
1: ้มันก็มีสมุนไพรที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของอาการไอเรื้อรังได้เหมือนกัน
2: ครับผมเป็นตัวอะไรอ่ะพี่กบถ้าสมมติว่าผมจะเอามาใช้แก้เนี่ยผมต้องใช้สมุนไพรอะไรอ่ะมาแก้อ
1: ันนี้นะดิฉันตอบไม่ได้ค่ะต้องให้คุณหมอตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมุนไพรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
2: แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมมั่นใจนะว่ามีมากกว่า1ชนิดแน่นอน
1: ดิฉันก็มั่นใจ
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวขอต้อนรับนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นคุณหมอเบนนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับมาในประเด็นสมุนไพรแก้ไอเรื้อรังสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไอกันแล้ว
2: เป็นโควิดแล้ว
1: ไม่ใช่ไออันนี้ไอเลิฟยูนะคะคุณหมอ
2: ไอเลิฟยู
1: หลายคนอากาศ
3: มีอาการเลย
1: ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณหมอ
3: ช่วงนี้
1: บางคนก็จะมีอาการไอเลิฟยูค่ะ
3: เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็โดนฝนปล่อยมาก็เริ่มมีอาการระแคะระคายมาแล้วนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไอบ้างอะไรบ้างแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในบางโซนบางพื้นที่เนี่ยก็เจอฝุ่นควันด้วยนะคะ ุมพันจากการเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มีอาการต่างเพราะว่าเวลาเมื่อวันที่ขึ้นเวทีคนไข้หลายๆคนมาก็ขอยาแก้ไอหน่อยไอหลายวันแล้วอะไรเงี้ยก็จะเจอเคสประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาแนะนำถึงไปที่สามารถช่วยดูแลเกี่ยวกับอาการไอได้ซึ่งมีหลายตัวมากแล้วก็คิดว่าน่าจะหาได้แถวบ้านนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อหาเป็นยาสำเร็จรูปก็ได้นะคะสามารถทำเองได้แล้วก็แค่เข้าใจเทคนิคมันนิดๆหน่อยๆนะคะว่าอาการไอแบบเนี้ยจนไปเลือกใช้สูตรไปลดอะไรก็บรรเทาอาการได้ตรงจุดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้สังเกตเพิ่มเติมสำหรับอาการไอก็คือว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีไอที่แบบไอเรื้อรังมากๆนานเกินเดือนเป็นหลายๆเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไอแล้วมีขอบเหนื่อยร่วมด้วย อันนี้ก็ไม่ควรจะแบบนิ่งนอนใจนะก็ต้องไปตรวจไปเช็คนะคะว่าเป็นปัญหาจากอะไรหรือว่าหากไอร่วมกับอาการเลือดออกลูกบน มีเสมหะปนสีเปียกอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือถือว่าอาการมันตั้งเยอะแล้วก็ไปพบแพทย์ระบบทางเดินหายใจเพื่อเช็คให้ละเอียดว่าเป็นจากอะไรบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาจาก
1: สัญญาณ
2: สัญญาณรบกวนเช็คสัญญาณคุณหมอให้หน่อยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เรากำลังรับฟังรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะทางเมโทรไลฟ์ FM 95.5 แล้วก็105เมกะเฮิรตซ์นะคะอันนี้เป็นหน้าปัดวิทยุคือมี105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 95.5 ค่ะแล
2: ้
1: วก็ยังมี AM 819 891กิโลเฮิ
2: ร
1: ตซ์นะคะเดี๋ยวสัญญาณสตรีมมิ่งนะคะถ้าเกิดว่า
2: ถ้าสตรีม
1: เคลียร์ได้แล้วนะคะก็จะเข้าไปพูดคุยกับคุณหมออีกทีนะคะเสียงคุณหมอยังอยู่ไหมนะ
2: คุณหมอได้ยินไหมครับ
1: น่าจะเป็นสัญญาณ
3: ได้ยินค่ะได้ยิน
1: อ๋อได้ยินนะคะคุณหมอพูดไปเรื่อยๆได้ไหมคะ
3: ได้ยินค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวเราคุยกันไป
3: ระห
2: ว่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ทีมช่างดูสัญญาณภาพนะครับคุณหมอครับเรื่องไอ
3: ได้ค่ะก็คืออาการไอเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเป็นเยอะๆเป็นหนักมากก็ต้องพบแพทย์นะคะไม่ควรจะมาแบบใช้ยาแก้ไอบรรเทาอยู่เพราะว่าบางทีเราต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ที่มันไอมากๆไอจนเหนื่อยหอบไอจนแบบมีไข้ร่วมหรือว่ามีเสมหะมีเลือดปนสีผิดปกติมันเกิดจากอะไร
1: ค่ะ
3: บางทีมันก็อาจจะเป็นจากการติดเชื้อจากปอดอักเสบมีภาวะอื่นๆแทรกซ้อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
3: ันนี้ก็ต้องไปเช็คก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเช่นภาวะปอดอักเสบจริงๆเนี่ยการใช้ยามันก็จะใช้ยาตัวเดียวไม่ไหวยาก็จะต้องเป็นยาตำรับหรืออาจจะใช้ร่วมกันรักษาระหว่างแผนปัจจุบันแล้วก็ใช้ยาไทยเสริมในบางรายนะคะเช่นอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีใช้เป็นยาต้มเลยนะคะเป็นยาต้มแล้วเรียกว่ายาต้มบำรุงปอดสำหรับคนที่มีภาวะเช่นหอบเหนื่อยด้วยเป็นหอบหืดด้วยมันก็จะไปเน้นช่วยขยายหลอดลมแล้วก็สมุนไพรเนี่ยมีต้านการอักเสบซึ่งอันนี้ก็จะจ่ายตามอาการนะคะซึ่งคนไข้ต้องมีอาการก่อนคัดกรองก่อนว่าใช้ได้แล้วถึงแนะนำให้เอาไปใช้แล้วก็ต้องดูว่ามันใช้ร่วมกับการรักษาโดยโรคเดิมๆของคนไข้ที่คนไข้รักษาอยู่ได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าในอาการไอทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะประเมินจากอาการเราก่อนได้นะคะว่าไอแบบไหนไอแบบแห้งๆไหมนะไอแห้งๆนึกออกเนาะไอแห้งๆไอแบบเหมือนแบบแตกคอหน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นไอแบบมีเสมหะเวลาไอแล้วมันจะเหนียวๆคอเหมือนมีอะไรติดๆอยู่ในลำคอนะคะที่เราจะเจอก็จะเจอกันอยู่สองแบบนะคะที่เจอกันบ่อยๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการไอในทางเชิงแผนไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะมองกันเป็นเรื่องของธาตุด้วยนะมีปัญหาเรื่องของธาตุลมกับธาตุน้ำที่มีความผิดปกติคือธาตุลมก็ทำงานแบบมันดันอะเกิดอาการลมกำเริบขึ้นนะคะแล้วก็เสมหะก็กำเริบเพิ่มขึ้นจากนะคะก็คือทำให้เสมหะเยอะเปื้องขึ้นมาเต็มคอทำให้เหนียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาการใช้ยาของการไอทั้งสองแบบจะใช้ยาคนละรสยาจะต่างกันอาการไอแห้งแสดงว่ามันแห้งเขาก็จะเน้นความชุ่มเข้าไปเติมเพราะฉะนั้นรสยาที่ใช้พวกนี้ก็จะอาจจะเป็นเปรี้ยวหวานได
1: ้
3: คือไม่ได้เปรี้ยวโดด
1: เ
3: ช่นไอแห้งเราจะไปจิบน้ำมะนาวอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งแห้งเพราะว่ามันไม่มีความหวานตามท้ายแต่ถ้าเป็นมะนาวผสมน้ำผึ้ง อาจจะช่วยทำให้ดีขึ้นได้ก็คือเติมน้ำผึ้งเยอะหน่อยเพื่อให้มันไปเคลือบลำคอนะคะจำง่ายๆว่าถ้าเป็นไอแห้งให้ใช้หวานชุ่มมีติดหวานชุ่มคอค่ะอะไรที่หวานชุ่มคออะไรที่มีความหวานชุ่มคอนะคะที่ไปลดการระคายเคืองได้อันดับแรกก็นึกถึงก็คือน้ำผึ้งแบบหาง่ายเป็นยาได้ละลายน้ำอุ่นจิบก็ช่วยได้แล้วนะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็จะมีตัวมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยจะออกเปรี้ยวรสแรกที่กินคือเปรี้ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือน้ำลายหรือจิบน้ำตามเนี่ยมันจะหวานชุ่มหอเลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเหมาะกับอาการไอแห้ง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่เป็นรสธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นชะเอม
2: ชะเอม
3: ไทยด้านก็จะเป็นรสออกหวานหวานชุ่มชุ่มหอจากพวกยาแก้ไอทั้งหลายในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีใส่ตัวชะเอมเข้าไปด้วยในการแต่งรสเพื่อให้มันมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานชุ่มคอเพิ่มขึ้นนะคะแต่ใส่หวานมากก็ไม่ดีได้กินเยอะมากก็ไม่ดีมันเอียนมันหวานเอียนนิดนึงแต่มันอาจจะใช่มันไม่อร่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีถ้าเคยเห็นนะมันจะเป็นฝานเป็นชิ้นๆเนี่ยเวลาไปร้านยาไทยยาเสียดยาแห้งๆพวกชะเอมพวกนี้บางทีจะฝานเป็นชิ้นบางๆไว้ถ้าเกิดว่าไอแห้งๆแต่ต้องการความชุ่มคอก็เอามาเคี้ยวได้เลยเคี้ยวแล้วก็คือน้ำลายอย่างเงี้ยมันก็ชุ่มคอค่ะ
2: แล้วจริงๆ
3: เป็นสองตัวนะคะ
2: หวานใช่ไหมฮะจริงๆแล้วชะเอมนี่มันสรรพคุณจริงๆตัวมันคือทำอะไร
3: ช่วยแก้ไอนี่แหละค่ะอันดับแรกเลยคือช่วยแก้ไอได้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันและเป็นยากินนะแล้วก็สามารถช่วยคุมพวกระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยสรรพคุณค่อนข้างเยอะใช้กับพวกกลุ่มโรคเรื้อรังได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเจอว่าเอาชะเอมมากินเป็นยาเดี่ยวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่มันออกจะมีรสหวานเอียนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ผสมใช่ผสมกับตัวอื่นๆเพื่อเอาไปแต่งรสอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยแบบนั้นส่วนมะขามป้อมก็คือกินเดี่ยวได้แล้วก็กินยาวได้มีความปลอดภัยสูงจะกินรูปแบบไหนก็ได้นะคะเช่นเป็นลูกผลสดเป็นผลนำมาเคี้ยวเมื่อมีอาการเลยหรือว่าเป็นผลแห้งที่เก็บเอาไว้แล้วก็เอาผลแห้งเนี้ยมาต้มเป็นน้ำแล้วจิบเมื่อมีอากาศก็ได้ได้ทุกแบบหรือบางคนอาจจะเอาไปดองก็ได้
1: อย่างบางคนบางบ้านเนี่ยเขามีต้นชะเอมอยู่อะค่ะเขาเอามากินเป็นผักเคียงแบบนี้สามารถกินได้ต่อเนื่องแบบบ่อยๆไหมคะใช่เอง
3: ไปถึงกินส่วนไหนนะ
1: ผลมันนะคะ
3: กินส่วนก็ยังไม่ได้มีขนาดที่แบบตายตัวมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เจอแบบรายงานความเป็นพิษอะไรในกรณีกินเป็นอาหารก็คิดว่าไม่น่าจะกังวลอะไรเพราะส่วนใหญ่กินเป็นอาหารมันก็ไม่ได้กินแบบ
1: ไม่ได้กินเยอะ
3: เยอะมากแล้วก็ไม่ได้กินตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น่ากังวล
1: อันนี้
3: ถ้ามีก็เอามาใช้ประโยชน์ได้
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นไอแบบไอมี

0: ิงเนี่ยอาจจะไม่เปรี้ยวนะคะแต่ว่าจะมีความอืดมีความเผ็ดร้อนสามารถบรรเทาอาการไอได้แล้วก็ตัวสารสำคัญในขิงเนี่ยพวกจิงโจ้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดลมได้ด้วยใครที่ตื่นเช้ามาแล้วแบบคนเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้หวัดทับจมูกมีเสมหะหายใจไม่ค่อยโล่งอย่างเงี้ยค่ะตอนก่อนนอนให้ชงน้ำขิงกินจะใช้เป็นขิงรูปแบบไหนก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำดีที่สุดจะเป็นขิงแก่ง่ายขิงสดอ่ะแล้วใช้เป็นขิงแก่หน่อยแล้วก็ฝานฝานนะคะประมาณสัก4-5ชิ้นต้มกับน้ำนิดนึงให้เดือด15นาทีแล้วก็น้ำที่ได้อ่ะจิบเป็นเหมือนน้ำชากินสักครึ่งแก้วก่อนนอนก็ได้ครึ่งแก้วก่อนแต่งก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนสัก1ชั่วโมงนะคะไม่ใช่กินปุ๊บนอนปั๊บมันคนอาจจะแสบแสบท้องได้ก็คือให้มันสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปนอนจะดีกว่าอาจจะเติมพวกน้ำผึ้งก็ได้นะคะใส่น้ำผึ้งนิดนึงได้เวลาทานก็จะหอมขึ้นกินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในลดยาของตัวขิงเนี่ยเขาจะไปทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นในตอนกลางคืนทางเดินหายใจเราอุ่นขึ้นเสมหะมันก็จะไม่กำเริบนะคะที่ปกติธาตุน้ำมันจะกำเริบเยอะๆในช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่แบบอากาศเย็นๆเนี่ยมันก็จะลดลงแค่นี้ตัวเดียวก็ดีละนะคะอีกตัวนึงก็หาง่ายก็คือหอมจะเป็นหอมแดงก็ได้หอมใหญ่ก็ได้เวลาไอเนี่ยเมื่อมีอาการไอมีเสมหะปุ๊บนะคะคนสมัยก่อนบางทีบางบ้านเนี่ยก็คือเอาหอมแดงมาจิ้มเกลือกินกินสดแล้วก็แล้วหายเลยนะแต่หายไอด้วยแต่ถ้าคุณได้ชาดิบนิดนึงได้ไหมได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได
1: ้ก็คือหอมแดงสดๆจิ้มเกลือคือด้วยความหอมแดงเนี่ยมันก็มีกลิ่นแล้วก็มีความซ่าในตัว
0: ม
1: ี
0: ความฉุน
1: จิ้มเกลือ
2: แต่มันจะโล่งนะ
0: ตาจะโล่งแล้วก็ถ้าเป็นมีน้ำมูกอะค่ะคนที่มีน้ำมูกอะตามสูตรเนี้ยก็จะหายเร็วมันจะทำให้ทางเดินหายใจโล่งแล้วก็ลดพวกเสมหะกัดเสมหะดีเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทำให้อาการไอเราดีขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือจิบน้ำอุ่นตามด้วยก็จะดีนะคะไม่กินน้ำเย็นเนาะถ้าเกิดว่ามีอาการอยู่ถ้าไม่กินสดก็คือเอาหอมแดงไปต้มก็ได้ค่ะต้มเป็นน้ำแล้วก็กินเป็นเหมือนซิลเหมือนแบบชาหอมแดงอะไรเงี้ยค่ะถ้าให้เลือกระหว่างหอมใหญ่กับหอมแดงก็แนะนำหอมแดงก่อนเพราะว่าหอมแดงก็จะมีพวกโปรตีนสูงกว่าสารสำคัญเยอะหน่อยอะไรเงี้ย
1: แล้วทำไมต้องจิ้มเกลือ
0: ถ้าไม่มีจริงๆก็อะไรก
2: ็กินง่ายค่ะ
0: คือเกลือเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบถ้าในลิตรลดยา มันเป็นลดเค็มนะคะมันจะมีความแบบชักเมื่อกมันเวลาจริงมันมีเมื่อกในคออะไรเงี้ยทำก็ช่วยได้แล้วก็สองก็ค
1: ือ
0: ช่วยเรื่องของทำความสะอาด
1: เกลือเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยสิเนา
0: ะใช่ค่ะจิ้มเกลือนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าไม่จิ้มก็ได้กินสดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องจิ้มเกลืออย่างเดียวไม่จิ้มก็ได้กินสดได้เลยสำหรับหอมนะคะได้หมดหอมแดงหอมใหญ่เคี้ยวกินได้เลยตัวที่สามของอาการไอเจ็บหนักก็คือมะนาวนะคะก็คือรสเปรี้ยวเลยตัวมะนาวก็คือเน้นแบบไปทำให้ไอตัวเสมหะเมื่อที่มันเกาะในลำคอเนี่ยหลุดออกได้นะคะก็ใช้เป็นความเปรี้ยวเวลาใช้แล้วก็อาจจะเป็นมะนาวละลายแป๊บเดียวนิดนึงแล้วก็คืนเข้าไปนะคะแล้วอาจจะติดน้ำตาลบางคนก็อาจจะไปผสมกับน้ำอุ่นเพื่อให้แบบมีปริมาณน้ำติดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกเสมหะเหนียวๆแนะนำว่าไม่ต้องผสมน้ำผึ้งก็คือใช้ตัวน้ำมะนาวผสมแป้งเกลือได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นไอแบบไอแห้งร่วมด้วยก็คือมะนาวนิดนึงแล้วก็เติมน้ำผึ้งและน้ำอุ่นนะคะก็จะช่วยลดอาการไอใช่ค่ะต่อมาตัวที่4เนาะก็จะเป็นดีปรีตัวดีปรีเนี่ยจะมีรสเผ็ดร้อนเป็นถุงเครื่องเทศเหมือนกันอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นพืชตระกูลพวกพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีปรีมันจะเป็นเม็ดยาวๆนะคะแล้วก็เผ็ดๆ หน่อยตัวนี้มีฤทธิ์กดอาการไอได้โดยตรงในการศึกษาทางฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็คือสามารถใช้เป็นเอาไปทำเป็นยาเขาเรียกลูกกลอนสดคือเหมือนยาแก้ไอสดก็คือดีปรีผสมกับพวกหอมขิงกระเทียมอะไร

0: อย่างเงี้ยค่ะบดแล้วก็เคี้ยวกินเองได้เลยก็คือจะช่วยลดอาการไอได้กระจายลมลดอาการไอนะคะแล้วถ้าเป็นแห้งก็ไปตั้งเป็นลูกกรองเก็บไว้กินได้เหมาะกับพวกไอเรื้อรังมีเสมหะเยอะอะไรเงี้ยค่ะเป็นมานานได้เลยก็ลองทำยาเอตัวดีปรีได้นะคะเพราะว่าถ้าตามข้อมูลก็คือมีฤทธิ์กดอาการไอได้นอกจากนี้ก็ยังมีเช่นพวกใบกะเพราใบกะเพราเครื่องเทศเหล่านี้แหละนะคะก็ชงเป็นชาดื่มได้นะคะแล้วก็ใบเสนียดบ้านไหนมีไหมไม่รู้แต่ใบเสนียดแก้ไอนะคะ
1: ลักษณะเป็นแบบไหนคะใบเสนียดใบเสนียด
0: ใบใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็เหมือนจะมีขนนิดๆค่ะต้นต้องเป็นต้นที่ชื่อว่าต้นเสนียดสมัยก่อนแทบคืนบ้านเอาไว้ไล่ผียังเป็นต้นที่แบบ
1: ใบหนา
0: เอาไว้ไล่สิ่งไม่มงคล
1: อันเดียวกับใบหนา
0: ใบใหม่ใบฝรั่งฝรั่งเล็กเสนียดใช่ค่ะก็จะมีฤทธิ์กดอาการไอแล้วก็หนุมานประสานกายหนุมานประสานกายจะเป็นใบแฉะตัวนี้ก็ขยายหลอดลมสำหรับคนที่เป็นหอบหืดไอเรื้อรังนะคะใช้หนุมานประสานกายเป็นตัวชงดื่มเหมือนชาหรือว่าเข้าตำรับร่วมกับสมุนไพรกลุ่มอื่นได้ซึ่งในยาตำรับของที่นี่ค่ะก็ใช้หนุมานประสานกายด้วยก็เป็นตัวหลักๆที่ช่วยขยายหลอดลมแล้วก็กลุ่มที่เป็นเบสิกพื้นฐานคือมะแว้งมะแว้งต้นมะแว้งเครือฝนนะคะแก้ไอใช้เป็นยาพื้นฐานเลยพื้นฐานแก้ไอเกือบทุกชนิดทุกยี่ห้อจะมีใส่มะแว้งประมาณนี้น่าจะ
1: 8ตัว
0: หาได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นไอแบบมีสิงหานะแบบมีสิงหาก็จะมีตัวแรกเลยขิงหอมแดงมะนาวดีปรีใบกะเพราใบเสนียดหนุมานประสานกายแล้วก็มะแว้งมะแว้งนี่ก็คือเบสิกเลย
2: ยังไงก็ต้องมีสักอันหนึ่งพี่บอกยังไง
1: แต่ว่า
2: ตลาดต้องมี
1: ที่น่าสนใจดิฉันต้องไปค้นดูใน
2: ใบเสนียดใช่ไหม
1: กูเกิล
2: ใบเสนียด
1: เพราะว่าเราไม่เคยรู้ไงเราไม่เคยรู้เราอยากรู้ว่าแถวบ้านมันมีหรือเปล่า
2: ผมว่าถ้าเกิดว่าหาตามท้องตลาดนะคุณหมอเบนไอ้เจ้าใบเสนียดเนี่ยมันหายากไหมผมว่า
1: ไม่มี
0: หายากอยู่มัน
1: ต้องใช้ผัก
0: นะอาจจะเป็นชุมชนใช่แบบต่างจังหวัดหน่อยอะไรเงี้ยถึงจะมีปลูก
1: ต่างจังหวัดนะเราอาจจะเคยเห็นแต่
0: ตรงนี้ใช้ตัวยา
2: ชื่อมันไหมใช่แต่ว่าส่วนอื่นผมว่าหาง่ายนะไม่ว่าจะเป็นขิงหอมมะนาวดีเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักก
1: ันแต่หนุมานประสานกายก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนนั่งเดิมก็จะไม่รู
2: ้อย่างผมอะไม่รู
1: ้
2: มันหายากไหมฮะหนุมานประสานกาย
0: ไม่ยากมากบางทีก็ปลูกเป็นไม้ประดับบางทีเพราะต้นตอมันสวยใบมันสวย
1: แล้วอาจจะเคยเห็นก็ได้เกือบว่าคุณผู้ฟังเป็นทางเรื่องเนาะในการดูแลสุขภาพเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้ตัวสมุนไพรแบบนี้ผมว่ามันเราก็เคยใช้แล้วมันก็ดีขึ้นมันก็หายด้วยนะคะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วงแรกนี
0: ้ค่ะก็ลองสังเกตอาการค่ะสำหรับใครที่มีอาการไออยู่นะคะก็ลองใช้กลุ่มสมุนไพรพวกนี้บรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วใช้แล้วไม่ดีขึ้นไอไม่หายไอยังเยอะอยู่นะคะอาการแบบหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ควรไปพบแพทย์ประกอบทางเน้นไปหาแพทย์ประกอบทางเพื่อจะได้หาสาเหตุตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็รักษาได้ทันท่วงที
1: ดูแลสุขภาพกันนะคะด้วยสมุนไพรไทยดีมากๆเลย
2: แต่ว่าถ้าเป็นหนักก็คุณหมอ
1: ก่อนค่ะอันนี้กรณีไอเรื้อรังอันนี้แบบเรื้อรังค่ะ10:30 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณเอิร์ธ
2: 02นะครับ6918437นะครับก็โทรมาได้นะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ชวนไว้เก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเข้าทันไทยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเป็นที่ Facebook Retro OK
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิหลุด จะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้แผ่นดินนี้หล่อหลอกเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ครับ10:32 นนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นคุณหมอเบนนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของสมุนไพรแก้ไอเรื้อรังนะฮะแต่ช่วงนี้เราเปิดสายให้คุณผู้ฟังนะครับที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือว่ามีคำถามสงสัยเรื่องแก้ไอก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่อยากทราบโทรมาได้นะครับที่เบอร์026918437นะ026918437นะครับส่วนทางช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Page นะครับ Metro Life FM 95.5 MHz นะครับสามารถฝากคำถามทิ้งคำถามไว้ได้เลยรวมถึงร่วมจัดรายการกับพวกเรามีอะไรอยากแชร์ก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับอ่ะระหว่างรอสายครับเราก็จะมาคุยกับคุณหมอเบนไปก่อนนะครับอ่ะอย่างสมุนไพรนะครับคุณหมอเบนที่เราบอกไว้ตอนช่วงแรกนะครับมันสามารถใช้ได้ไม่มีเรียกว่าใช้ได้ในระยะยาวเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจจะรอหมอสักครู่นะฮะเดี๋ยวคุณหมอน่าจะยังไม่ได้เข้ามาในสัตว์นะครับระหว่างนี้นะครับเรามาดูข่าวฟังข่าวไปผ่านๆก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับระหว่างรอเรื่องสมุนไพรที่เข้ามาช่วยแก้ไอเรื้อรังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณหมอเข้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนให้สัญญาณผมอีกทีนะครับว่าถ้าคุณหมอเข้ามานะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเด็กไทยนะส่วนใหญ่เนี่ยมานอกเรื่องนิดนึงเนี่ยเด็กไทยส่วนใหญ่นะครับกินผักไม่ถึงเกณฑ์น่ากลัวนะเพราะว่าจริงๆผักเนี่ยมันก็เป็นกากใยนะฮะเส้นใยบอกว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ทานผักถึงเกณฑ์นะครับแนะนำนะครับการทานผักประดิษฐ์ช่วยให้ร่างกายโตสมบัตินะครับการไม่ทานผักเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ได้ทานผักใช่ไหมแต่ว่าจะต้องทานเท่าไหร่เรามาดูกันเด็กอายุ6-11 ปีนะครับต่อวันนะควรกินผักอย่างน้อย2 ทัพพีนะครับ2 ทัพพีก็ประมาณทัพพีข้าวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่ผักไปก็อย่างน้อยน้องห้อยจะได้กะใหญ่แต่ว่าเด็กอายุ6-11ก็เข้าใจว่ายังทานไม่เยอะนะส่วนวัยรุ่นนะครับเริ่มโตแล้ว12-18 ปีเราก็เพิ่มแบบผัก3 ทัพพีต่อวันมันก็ช่วยได้แล้วสำหรับเรื่องระบบการย่อยลำไส้เราอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผักหลักสีได้ประโยชน์หลากหลายอย่างเช่นสีเขียวนะก็เช่นพวกคะน้าตำลึงผักบุ้งบำรุงสายตาและเลือดนะสีขาวน้ำตาลอ่อนเช่นขิงผักกาดขาวมันในเลือดเหลืองส้มไม่ว่าจะเป็นแครอทฟักทองบำรุงสายตาและผิวนะครับสีแดงเช่นมะเขือเทศต้านอนุมูลอิสระ

0: ันนะคะแล้วก็ผักที่เป็นอาหารส่วนประจำนะคะ
1: สูงอายุกินนมเสริมได้นะนม
0: เผอิญแพ้นมนะคะ
2: โยเกิร์ตได้ไหม
1: แพ้นี้ได้ไหมแพ้นมวัวใช่ไหมแพ้วัวใช่
0: ใช้แพ้นมวัว
1: ก็กินนมถั่วเหลืองไง
2: มีประโยชน์ด้วย
0: นมถั่วเหลืองมันจะไม่ทำให้ปวดเข่าหรือคะ
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
0: เราทานพวกอย่างนี้ได้ไหมคะพวกอะไรนะ
1: ดินน่า
0: เ
1: อ๋นมงาดำอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ผสมงาดำ
0: นมชงที่เขาเรียกว่าคนแก่เขากินกันนะคะ
3: อ่า
2: ไม่ชัวร์เหรอคะ
0: เป็นชัวร์เป็นชัวร์เทียบนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ใช่นมอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นอาหารเสริม
1: มันเป็นสารอาหารสำหรับคนที่กินข้าวไม่ได
2: ้
1: เออมันคนละแบบ
2: ส่วนใหญ่ก็จะให้กับผู้ป่วยเน
1: า
2: ะ
1: แนะนำเป็นนี่เลยนมถั่วเหลืองผสมงาดำอะไรพวกนี้ไปหาที่น้องๆตลาดกินไ
0: หมอันนั้นจะลองทานดูนะคะ
3: ไม่
1: ด
3: ี
1: ต่อข้อด
3: ้
1: วย
2: มันดีกับสุขภาพนะคะเพราะว่าคุณป้าต้องรับโปรตีนเนาะเพราะเราอายุเยอะแล้วนะคะฟังคำแนะนำ
0: เดี๋ยวจะลองสั่งมากินดู
2: ซื้อตามร้านเยอะๆเลย
0: ใช่ทราบเหมือนกันแต่เห็นใครก็พูดว่ากินนมถั่วเหลืองมันจะปวดเข่าก็เลยไม่ทาน
2: ไม่ไปเอามาจากไหน
3: เฟคนิว
2: เฟคนิวเฟคนิวขับปลอมขับปลอมนะ
0: อ
2: ะไรที่คุณหมอแนะนำน่ะดีอยู่แล้วนะคะเพราะเราจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพมีทริคอะไรดีๆคุณหมอแนะนำแล้วก็เก็บไปดูแลตัวเองนะคะ
0: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมก็คือจริงๆเราทานสมุนไพรเนี่ยแต่ถามว่าเวลาร่างกายเราเป็นไรเนี่ยเราก็ต้องการสารอาหารปกติด้วยนะ
2: ถูกต้อง
3: ไม่ใช่ว่ากินแต่สมุนไพร
2: ก็เหมือนกับคนที่ลดน้ำหนักก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่กินอาหารฉันก็ต้องผอมไอ้อันนั้นมันใช่แต่ว่าถ้าตามหลักจริงๆอะคุณหมอก็แนะนำอยู่แล้วว่าเรากินปกตินั่นแหละแต่ว่าอาจจะลดมื้อเย็นเราก็อาจจะไปกินเป็นแบบแต่มื้อเย็นอ่ะถ้าส่วนใหญ่ก็เคยกินมื้อเย็นไม่กล้ากินผักสลัดเพราะว่ามันมีความรู้สึกท้องมันอืด
3: อ๋อเหรอ
2: ต้องเป็นผักต้มสุกอ่ะมันจะดีกว่าไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าค่ะคุณหมอ
1: คือผักมื้อเย็นเนี่ยก็มันอาจจะต้องใช้การย่อยเยอะขึ้นใช้พลังงานในการย่อยเยอะขึ้นตอนเย็นมันไม่ได้ย่อยดีมาก
2: ท้องมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแก๊สในกระเพาะอ่ะแต่ถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเอาแบบเป็นปรุงสุกอ่ะมันก็โอเคเนาะแต่ว่าต้องมีโปรตีนนะ
3: ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องครบ5หมู่เลยไม่ใช่แค่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่มีอะไรที่ว่าดีที่สุดนะแต่คือเราต้องทำให้มันบาลานซ์แล้วก็อยู่ในทางสายกลางนะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เราขออีกหนึ่งสายนะหนึ่งสายสุดท้ายกระชับด้วยนะคะ10:54 โทรเข้ามาได้ค่ะคุณออมรับสายอยู่นะคะคุณออมตกใจ
3: เบอร์อะไรพี่ต
2: กเบอร์026918437ค่ะสายสุดท้ายนะคะ
3: จินนาเต้โชคดีนะ
2: 026918437นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ
3: ครับผมที่ทองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยาก
2: จะฝากคำถามก็ได้นี่คำถามจากช่องต่อนะคะบอกว่าเป็นเหมือนอาการบ้านหมุนไปหาหมอแล้วเรียบร้อยไปแอดมิทเรียบร้อยกลับมาแต่ว่าอาการยังมีอยู่บ้างมีวิธีแบบมีอาหารตามกินยังไงไหมคะที่จะดูแลสุขภาพอะค่ะ
1: ก็เลี่ยงลดอาหารมันทอดไปก่อนนะคะแล้วก็ทำให้การนอนหลับมันมีแล้วค่ะมีไม่ได้ให้เรานอนได้เพราะว่าอาการเนี้ยส่วนใหญ่ได้สำหรับนอน

0: เปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิด

0: นี่มันเพจรองชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนไม่สนใจเป็นพัน
1: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองทิป
1: มันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทิปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละยุคนี้ไม่ใช่แค่ตัวข่าวปลอมแต่ก็ตัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเรียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: แสงอะไรเด็ดรับปีหลงใครทั้งปวงหงมุ่นปนรับให้รับผู้เสด็จสุดฟ้าสวรรค์อะไรแน่ดวงใจตามพระบาทพาดร่วมประชาน้อมเสด็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารภาคราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการปกครองอำนาจตรงกลางไทยช่องทางภาคที่ประชาชนและที่ว่าการอยู่ทุกที่
4: และนักบุญคนอื่นๆการเปิดเผย

0: Metro Life Bar. Metro Life Bar.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา10นาทีกับชั่วโมงสุขภาพนะคะทาง FM 95.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามได้ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้เราก็อยู่กับทีมงานของเราด้วยนะคะคุณออมชิดสินยังคงอยู่นะคะแล้วก็เราสองคนค่ะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพ
3: คุณบอกว่าคุณออมอยู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณเนี่ยดู
2: อยู่ค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคม
3: ตรงกับวันอะไรอ่ะ
2: เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันกาชาดสากล
3: มีความสำคัญยังไงครับพี่หม
2: ูแน่นอนค่ะเรื่องของกาชาดเนี่ยพอพูดถึงเรื่องกาชาดแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของสงครามเม
3: ื
2: ่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนย้อนกลับไปหลายปีเลยนะคะก
3: ็
2: บอกว่าไม่ทราบค่ะ
3: เป็นร้อยอ่ะนะ
2: แล้วก็มันเกินค่ะเกินกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็ด้วยความสูญเสียจากภัยของสงครามเนี่ยก็เลยทำให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้นมาค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยโดยไม่แบ่งฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในยามสงครามหรือว่าในช่วงเวลาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่มีการขัดแย้งกันข้อกรณีพิพาทไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันระหว่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของการช่วยเหลือพยาบาลถ้าเป็นสัญลักษณ์ของกาชาดกากบาทสีแดงมีธงสีขาวตรงนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะคะเพราะว่านั่นคือกองกาชาดแล้วก็เป็นหลักสากลเลยนะคะ
3: เขาก็จะไม่โจมตีผู้บาดเจ็บหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่ากลุ่มชุมชนปกติแล้วนะ
2: อันนี้คือความเป็นสากลนะคะทีนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่ก่อตั้งกาชาดโลกขึ้นมาพร้อมกับตอกย้ำเรื่องของบทบาทด้านมนุษยธรรมแล้วก็การช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงการบริจาคโลหิตก็อยากจะเชิญชวนค่ะในวันนี้8พฤษภาคมเป็นวันกาชาดสากลนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนั้นไปร่วมบริจาคเลือดค่ะโดยเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ส่งต่อเลือดที่มีคุณภาพแล้วก็เลือดที่ดีให้กับคนอื่นต่อไปในวันกาชาดและวันอื่นๆในทุกๆวันด้วยก็สามารถบริจาคได้
3: จริงๆมันไม่จำเป็นแค่ว่าต้องทำความดีหรือว่าบริจาคเลือดแค่วันกาชาดสากลมันทำได้ทุกวันใช่ไหมคือแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราจะทำความดีเราจะรักคนอื่นเราก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีร
2: ัก
3: ษาสุขภาพเขาทำอะไรบ้างทานอาหารหรือว่าออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ใช่ไหมครับไม่ไปพึ่งยาเสพติดไม่ไปดื่มเครื่องดื่มที่มันบั่นทอนสุขภาพอ่ะเนาะโดยเฉพาะก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยต้องเคร่งครัดหน่อยเดี๋ยวนี้คุณก็เข้าไปดูได้ใน Google หรือว่าเข้าไปในสภากาชาดไทยก็ได้วิธีการปฏิบัติตัวเองต้องทำยังไงก่อนที่จะไปบริจาคเลือดหรือว่าคุณอาจจะแบบอ่ะดูแลตัวเองดีกว่านะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวละแอลกอฮอล์หรือว่าหันมารักสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดี
3: ครับ
2: ที่จะช่วยส่งต่อสิ่งดีเมื่อไหร่ที่เราแบบคิดดีอ่ะคิดดีอยากจะส่งมอบสิ่งดีให้ด้วยการเริ่มต้นที่ดูแลตัวเองดีม
3: ัน
2: ก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นทำให้เกิดความดีในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบบเอ้ยรักตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วนะสุขภาพก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคนู่นโรคนี่เราก็อยากจะให้คนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยสุขภาพดีไปกับเรา
3: ใช่
2: เราก็จะมีวิธี
3: การ เ
2: ราก็อยากจะให้คนในครอบครัวพอคนในครอบครัวเนี่ยก็รับสิ่งดีๆเหมือนเราแข
3: ็
2: งแรงเหมือนเรามันก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นคือ มันจะมีแต่เขาเรียกว่าจิตใจดีๆมีแต่สิ่งดีๆเนาะ
3: บวกใช่ก็อย่างที่บอกถูกแล้วแหละเริ่มจากตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นทำดีคิดดีก่อนคิดดีทำดีส
2: ุ
3: ดท้ายไอ้ที่บอกว่าได้ดีเนี่ยยังไงก็จริงพี่
2: จริงค่ะ
3: ใช่ไหมเพราะว่าคิดดีทำดีสุดท้ายความดีเหล่านั้นมันก็จะตอบแทนคุณกลับมาแต่บางทีเราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกเนื้อว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีมันได้เองใช่
2: แล้วก็สุขใจไงคุณ
3: แน่นอนอันนั้นได้แบบเกิดขึ้นมาโดยที
2: ่
3: ไม่ต้องไปรอจากคนอื่นจากคนจบ
2: เลยเอาตัวเองให้แบบคือดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบข้างก็คือคนในครอบครัวนี่แหละอันดับแรกเลย
3: ใช่
2: เมื่อไหร่ครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์แบบไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อะไรนะคะถึงว่าจะเจ็บป่วยก็อาจจะเป็นไปตามเวลาของมันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เป็นโรคที่แบบ ที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างโรคไขมัน
3: ในพวก NCD
2: โรค
3: แก๊ง NCD ทั้งหลายก็คือว่าม
2: าจากตัวเราเองนั่นแหละ
3: ใช่รักตัวเองหน่อยใช้ชีวิตให้ดีนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็ไหนๆแล้วเราพูดถึงเรื่องการรักตัวเองแล้วก็ความเรียกว่าส่งต่อความดีเนา
2: ะ
3: ค่ะเรามารักตัวเองกันหน่อยครับผมเนี่ยจริงๆผมเป็นคนออกกำลังกาย
2: จะเห็นบ่อยเพราะว่าเขาจะดูแลสุขภาพด้วยนะด
3: ู
2: แลแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3: ใช่แล้ว
2: ส่วนใหญ่ชอบกีฬาประเภทไหนที่ออกประจำอ่ะ
3: จริงๆผมจะค่อนข้างเชี่ยวชาญกีฬาที่มันมีแร็คเก็ตไม่ว่าจะเป็นแบบเทนนิสไม้กอล์ฟก็ได้ปิงปองก็ได้นะจริงๆอ่ะที่มันมีแร็คเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวิ่งก็ได้เพราะว่าผมก็ซ้อมอยู
2: ่
3: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็จะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางสำหรับบางคนพี่กบอย่างพี่กบออกกำลังไหม
2: ครับก็ออกบ้างทุกวันนี้น้อยลงเพราะว่าด้วยน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมแต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าเริ่มรู้สึกตัวเองละคุณหมอก็เตือนแล้วนะว่าถ้าไขมันเยอะเราต้องออกกำลังกายอันนี้เป็นหลักเลยไม่จำเป็นต้องไปกินยาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มละตอนนี้ก็เริ่ม
3: หลังๆผมเห็นในเพื่อนๆเราเนี่ยแหละมีการใช้ตัวช่วย
2: ปาก
3: ไออันนี้ผมก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมว่าดีนะอาจจะต้องนำเสนอในช่วงของน่าจะเป็นคุณหมอคณัฐดีไหม
2: ใช่
3: ผมว่าดีมากเลย
2: เรื่องของการปากกา
3: เนี่ย
2: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะ
3: ใช่แต่ว่า
2: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะหรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่แล้วก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วเข้าไปดูในเพจของคุณหมอคณัฐเพจคุณหมอคณัฐชื่อว่าเพจคุยกับหมอคณัฐแล้วก็ต้องการที่จะดูเรื่องอะไรหรือว่าจะสอบถามเรื่องการลดน้ำหนักการปักปากกามันดีไหมหรือว่าต้องทำยังไงเนี่ยคอมเมนต์เข้าไปได้ในข้อความอ่ะ
3: ใช่ค
2: ่ะแล้วเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยก็จะเอามาคุยกัน
3: แต่อยากให้คุณหมอเนี่ยเอามาคุยกันในรายการนะเพราะรู้สึกว่า
2: คุณหมอจะเอาคำถามนั่นแหละที่ค
3: ุ
2: ณผู้ฟังเนี่ยถามไปทุกครั้งเนี่ยคุณหมอเอามาจากนั้นนะใครสงสัยเรื่องอะไรคุณหมอก็จะนำเรื่องนั้นเนี่ยมาตอบ
3: มาถามมา
2: อธิบาย
3: ความนะครับ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้วทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าปกติพี่กบออกกำลังกายทีมันใช้เวลาทุกวันเนี้ยได้ข่าวว่างานน่ะ
2: เยอะ
3: เวลามีไหม
2: ถามว่าเวลามีไหมอย่ามาตอบว่าเวลาไม่มีมันเป็นคำตอบที่เรารู้อยู่แล้วแหละก็คือกลับไปบ้านยังไงก็ต้องมีเวลา
3: อ๋อใช่
2: หรือว่าเราจะเก็บเวลาช่วงนั้นเนี่ยแค่ไหน
3: แต่ว่าตอนแรกจริงๆอยากให้ตอบว่าไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอการออกกำลังกายที่ผมจะมาฝากเนี่ยมันคือการทำที่บ้าน
2: โอเคอ่ะ
3: สมมติว่าแต่ว่ามีก็ได้มีเพราะว่ายังไงออกกำลังกายมีเวลามันต้องมีเวลาอยู่แล้วพี่กบเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทำได้ไงใช่ไหม
2: ใช
3: ่แต่ว่าเราไม่ขี้เกียจออกไปข้างนอกเพราะว่ารถติดเรากลับมาบ้านเราทำงานมาเหนื่อยเราก็รู้สึกว่าอยากพักผ่อนใช่ไหมฮะอ
2: ยากอยู่ที่บ้าน
3: ทริคfive trick นะครับ fit from home หรือว่า5เคล็ดลับที่เราจะสามารถฟิตจากที่บ้านได้นะ
2: ก็คือออกกำลังกายในบ้านในห้องอย่างนี้ก็ได้ในคอนโดอพาร์ตเมนต์ได
3: ้ใช่เลยใช่เผาผลาญได้ถึง150กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะครับการเผาผลาญพลังงานส่วนที่เกินความต้องการของร่างกายต้องทำอะไรบ้างเรามาดูกันก่อนทำสวนนะอยู่แล้วนะ
2: พี่อ่อนชอบ
3: ใช่ไหมทำสวน 45-60 นาทีนะครับพี่ออมแล้วก็คุณครูทำได้ถึง150กิโลแคลอรี่อ
2: าจจะต้องแบบมีวันที่อะไรอย่างเงี้ยไปทำสวน
3: นะกบเพราะว่าทำสวน1ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยอยู่
2: คุณจะบอกว่าพ่อดิฉันอายุ84อยากทำสวนที่ประมาณ
3: ที่
2: แ
3: บบ
2: โอ้โหเป็นชั่วโมงมาก
3: เกิน150กิโลแคลอรี
2: ่ว่าไม่ไหวว่าถ้าไม่มี
3: เขาขยับตลอด
2: เขาขยับตลอดแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นั่นแหละคือทุกที่ไม่ได้เนาะเพราะเคยผ่าฝนตก
3: หลับ
2: ผ่าท้องก็เลยได้แบบไม่ติด
3: ครับ
2: ก็เราก็จะทำสวนทำสวนแต่ว่าก็ทำตามกำลังแต่สวนก็สะอาดเลี่ยงไม่จ้างก็ตัดได
3: ้ไม่ต้องจ้างทำเอง
2: ก็ทำเองทำอะไรเนี่ยแค่นี
3: ้แค่นี้แต่ว่าครึ่งไร่นะใช่ไหม
2: ครึ่งไร่
3: ก็
2: ครึ่งไร่เชื่อไหมว่า
3: 200ตารางวา
2: ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าเลยอ่ะเพราะทำทุกวันวันละนิดพ่อเขาก็จะทำเป็นตารางว่าวันนี้จะทำได้แค่นี้เขาก็จะนั่งมีมานั่งแบบก็ทำไปเปิดวิทยุฟังไปเขาบอกว่าเอาให้ได้เนี่ยออกก็พักพอแดดขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำละก็อาบน้ำแล้วก็ดูทีวีอยู่ในบ้านใช่ตอนเย็นตกเย็นไม่มีแดดแล้วก็ออกไปก็น้ำ
3: เนี่ยแค่นี้45-60นาทีต่อการทำสวนนะครับ
2: 100
3: 250กิโลแคลอร
2: ี
3: ่ก็อย่างที่บอกว่าอินดีเทลแล้วการทำสวนเนี่ยมันก็มีพรวนดินเดี๋ยวยกกระถางบ้างเดี๋ยวตัดหญ้าบ้างเดี๋ยวทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะลดน้ำบ้างใช่ไหมอย่างแรกนะครับพี่กบก็ทำได้นะคนผู้ฟังก็ทำได
2: ้
3: นะครับอย่างที่สองปั่นจักรยานให้ปั่นจักรยานเนี่ยเราสามารถจริงๆถ้าปรากฏเราซื้อไอ้ตัวปั่นจักรยานอยู่ที่ที
2: ่
3: มาหรือว่าคนที่ไปปั่นในเมืองสาธารณะตามถนนที่ปลอดภัยนะ 30-40 นาทีก็ได้แล้วครับ

0: ั้นสองลงไปชั้นหนึ่งแล้วก
1: ็คือมันก็จะติดกับห้องคนอื่นด้วย
0: ใช่ใช่ข้างหน้านะแล้วก็จะปัดแตกได้หมดเลยแล้วก็จะถูด้วยเอาน้ำยามาถูถูลงไปถึงชั้นหนึ่งเสร็จบางวันวันดีคืนดีนะยังเหนื่อยไม่พอเอาไม้กวาดไอ้ทางมะพร้าวอ่ะปาดถนน
1: ยาวๆใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบเส้นแหลมๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม้ไม้กวาดมันจะเข้าข้อมือเนี้ยยาวๆแล้วก็จะมีไอ้ไม้ทางมะพร้าวแหลมๆ
1: ม
0: าที่เขากวาดใบไม้ตามถนนนะดิฉันก็กวาดเลยค่ะท
1: ั่
0: วเลยไปสุดถนนเลยสุดถนนคือถนนในบริเวณแอเรียของบ้านพัก
1: อยู่
0: ก็ประมาณไปกลับก็ประมาณโอ้เยอะนะ
1: ผมว่าอย่างเงี้ยฟังจากที่ฟังแล้วอ
0: ่ะ
1: แค่ครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีมันก็ถึงแล้ว150แควอ่ะ
0: เกือบเป็นน้ำค่ะเพราะว่าใบไม้มันเยอะไงก
1: ็
0: ขาดโอ้แล้วถนนเลนถนนคอนกรีตมันไม่ใช่เล็กๆนะ
1: ไม่ได้สั้น
0: ๆยาวค่ะก็คือจากตึกเราเนี่ยไปหน้าสถานี
1: โอ้ใหญ่อยู
0: ่ไปกับ
1: ก็เอา
0: อันนี้คือ
1: ชม

0: หนูหนูรอบที่มากับหนูคืออะไรคะโอ้ขอบคุณมากไม่ใช่นะแม่ฉี่หนูโรคฉี่หนู
1: ฉี่หนูใช่ไหม
0: ฉี่หนู
1: มันก็จะทำให้เท้าแบบว่าติดเชื้อ
0: ใช่แต่ทีนี้ไม่ใช่แค่ฉี่หนูแล้วนะคนที่ชอบกินหนูนาต้องระวังแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นพาหะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ปันแท้นะคะแล้วก็เป็นพาหะหลักด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเรานะคะพบการติดเชื้อในระดับต่ำก็แสดงว่ามีการติดเชื
1: ้อ
0: แต่ยังไม่แพร่ระบาดมากนักนะคะไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
0: ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเราต้องดูแลแล้วก็เราต้องมีความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคนี
1: ้
0: และวิธีการป้องกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะไวรัสฮันตานั้นสามารถแพร่สู่คนไปจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้ไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูก็คือปัสสาวะอุจจาระแล้วก็น้ำลายค่ะโดยการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดก็คือการสูดดมฝุ่นละอองที่มันมีการปนเปื้อนอุจจาระปัสสาวะแล้วก็น้ำลายของหนูที่มีเชื
1: ้อ
0: รองลงมาก็คือการไปสัมผัสเชื้อแล้วนำมือของตัวเองเนี่ยไปสัมผัสบริเวณหน้าตาจมูกปากนะคะแล้วบางกรณีอาจติดเชื้อจากการถูกหนูกัดแต่โอกาสเนี่ยมันเกิดน้อยมีน้อยแต่มันเกิดแล้วค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยดิฉันมีเพื่อนนะคะที่ทำงานเป็นอาชีพแม่ค้าอยู่ในตลาดตรงสะพานควาย
1: ครับ
0: เขาก็มาแต่เช้าเลยเขาบอกว่ามาสระใดผมก่อนเพราะว่าจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเมื่อคืนตอนประมาณ5ถูกหนูกัดหนูในตลาดอะตัวใหญ่ด้วย
1: พี่กัดตอบเลย
0: ไม่สิทีนี้เขาก็เลยแบบว่าเขาก็กลัวโรคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไปหาหมออ่ะถูกต้องค่ะขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยก็ยังพบน้อยนะคะแล้วก็จำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นทีนี้เมื่อเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาจะมีระยะเวลาในการฟักตัวค่ะประมาณ 1-8 สัปดาห์อาการเริ่มแรกเนี่ยก็คล้ายกับโรคทั่วๆไปมีไข้เป็นเหมือนไข้หวัดน่ะมีไข้สูงปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวอ่อนเพลียหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคที่แบบเกี่ยวกับทางเดินอาหารร่วมด้วยอย่างเช่นมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนต่อมาผู้ป่วยอาจจะมีการพัฒนาอาการรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มระบบทางเดินหายใจจะเจอในแถบของอเมริกาค่ะแล้วก็มีความรุนแรงสูงส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการไอหายใจลำบากมีภาวะน้ำท่วมปอดแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วนี่คือกลุ่มแรกต่อมานะคะกลุ่มที่2จะเป็นอาการไข้เลือดออกร่วมกับภาวะไตวายอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็เจอในแถบยุโรปทวีปยุโรปและเอเชียผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำนะคะ
1: วันนี้ใจเย็นนะค่อย
0: การแข็งตัวของเลือดก็ผิดปกติด้วยก็เลยทำให้เลือดเนี่ยออกง่ายแล้วก็จะมีภาวะไตวายตามมานะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยมันขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยก็อาจจะอันตรายเสียชีวิตสูงนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าประมาณ 20-40% ผู้ป่วยจะมีอาการไอหายใจลำบากน้ำท่วมปอดช็อกเสียชีวิตได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอาการเริ่มแรกเนี่ยรีบไปหาคุณหมอเลยค่ะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ยาต้านไวรัสเฉพาะแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคฮันตาไวรัสค่ะการรักษาก็จะเป็นแบบประคับประคองไปก่อนตามอาการเหม
1: ือ
0: นกับโควิดแรกๆค่ะ
1: ไม่ได้มียาไง
0: ใช่แล้วก็การให้ออกซิเจนนะคะการให้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ฟอกไตในรายที่มีภาวะไตวายเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: น่ากลัวนะ
0: เรื่อง
1: หนูเนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าในเมืองในกรุงเทพเราหรือว่าปริมณฑลเนี่ยเยอะแต่ว่าปกติแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยเราไม่ได้ทานหนูนะแต่ว่าถ้าเราออกไปแถบแบบว่าต่างจังหวัดนี่เนี่ยมันมีเขามีการทานหนูนะกินหนู
0: ใช่ไหมก็กินหนูหนูหนากินได้แล้วแต่ว่าเขาจะ
1: กินบ่อยเคยลองไหมเคยทาน
0: ไม่ค่ะกลัว
1: ผมก็ไม่เคยลองก็แต่คิดว่าคือไอเราเนี่ยเรารู้ว่าไม่มีแหละแต่ว่ามีคนทานหนูเนี่ยเยอะเหมือนกันในแถบต่างจังหวัดเป็นเมนู
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง
1: เปิดแบบอีกเมนูนึง
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักก่อนค่ะเพราะว่า34นาทีแล้วนะคะพ
1: ัก
0: กันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะไปพบกับนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์
1: คลินิก
0: นะคะ
1: ก็ประเด็นในวันนี้นะครับก็เขาก็มีปกติเราพูดว่าไม่โอเคเนี่ยจริงๆพี่กบมองว่าไง
0: ไม่โอเคไม่โอเคก็คือไม่โอเค
1: ไม่โอเคก็ไม่โอเคถูกไหมแต่ว่าบางคนเนี่ย เขาไม่รู้นะว่าการที่เขาบอกไม่โอเคเนี่ยคือเราส่งสัญญาณไปบอกคนอื่นแล้วแต่ในตรงข้ามเราก็บอกตัวเองว่าเราไม่โอเคเราต้องดูแลใจตัวเองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆอันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงที่สองครับ
0: ค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: aspetta, che lei sta uccidendo.
1: I tuoi confini, terra, attirati, mai.
0: Ciao, poi. Spittato le tue, suore dai quadri. Giusto, tu lo sto, te dai vita, quindi, picciati.
1: Cosa ne hai mai? Oh, mai, hanno mai fai, ไม่ใช่เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ได้อนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเอากลับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกคนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนต้องเสียกันไปวิชาชีพในการเป็นผู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สื่อสารมวลชัวชัวกอกแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักถอกหลอกทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักข่าวแตกกระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ใส่รองเป็นเครื่องมือค่ะ
5: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน 1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกแบบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลไกอย่างที่เขาเรียกว่าตกเกียร์คุณบอกรอบปากแล้วจะได้เงินเข้าไปแล้วจะไม่เงินเลยเพราะเขาจ้างผู้ดังนี้สารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินไปเพราะแต่คุณจะเสียเงินเพิ่มก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี
4: ้ถ้าเราตัวว่าตกเยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้บ้างน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วแต่ดีหลังจากเรารู้ตัวที่ต้องทำนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับ
5: กฎหมายก็ได้จะเป็นที่ต่อไปเข้าบัญชีม้าจะแต่เป็นบัญชีม้าก็ต้องแจ้งกฎบัญชีอะไรวะคำสั่งพัดก็ร้องบางคนโดนไม่ได้หมายคดีก็ไม่มีทางสู้เลยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตัดจับตามเจ็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่ชีวิตคนเปลี่ยนได้ทุกวันเราเองก็ต้องยึดตัวเองนะครับระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
4: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งสองโลกและความกลัวพลาดประ

0: าศบริสุทธิ์เจอเข้าแบบนี้สุขภาพแย่แน่ๆเลยค่ะ
1: ก็เพราะแบบนี้ไงจ๊ะจึงต้องรณรงค์งดการเผาทุกชนิดและหันมาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศไงจ๊ะลดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทย

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันครบรอบของกรมบริษัทนะครับปีนี้ก็84ปีแล้วนะครับแต่ว่ามาจัดงานกันเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยะแพรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนะครับไปติดตามบรรยากาศของการจัดงานกัน

0: ท่านลูกไม้
1: กราบเรียนท่านประธานในพิธีนางสาวปิยรัตน์ติยาภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเสด็จสันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายโสภาโสภัชชวานกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายโสภาสมชวนรัตนมังคลานนท์คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววราพรเสาหงสำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: แรกกับผมนายวีรพงศ์วิเศษไทยกลุ่มช่วยในการนักบริหารสำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์เราสองคนรับหน้าที่พิธีกรในงานวันนี้ครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ84ปีกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลค่ะ
2: ขับลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์84ปีกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลเชิญรับชมได้ครับ
3: 84ปีของการยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยจากจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในวานสู่วันนี้วันที่ปศุสัตว์กลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศตลอด84ปีของการเดินทางคือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยและพาระบบการผลิตสัตว์ของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลปี2568กรมปศุสัตว์สร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สูงกว่า 3.3 แสนล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่หมายถึงความเชื่อมั่นที่ทั่วโลกมีต่อมาตรฐานของไทยนี่คือหลักฐานว่าปศุสัตว์ไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกอย่างแท้จริงทั้งเนื้อไก่แช่แข็งสินค้าหลักของประเทศอาหารสัตว์เลี้ยงดาวรุ่งที่เติบโตต่อเนื่องและสัตว์มีชีวิตที่สะท้อนระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งรวมถึงนมไข่น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ร่วมกันขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงไม่หยุดพัฒนากรมปศุสัตว์ยกระดับการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม PLD e-trackingระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่าน GPS แบบเรียลไทม์บนโมบายแอปพลิเคชันทุกการเคลื่อนย้ายตรวจสอบได้ทุกเส้นทางโปร่งใสครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการนำผ่านการส่งออกและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษใช้แค่ระบบติดตามนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมโรคป้องกันการลักลอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแน่นยำรวดเร็วโปร่งใสภายใต้วิสัยทัศน์ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริงครอบครัวปศุสัตว์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากฟาร์มสู่จานอาหารทุกขั้นตอนคือความใส่ใจทุกกระบวนการคือความรับผิดชอบเพื่อให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นและเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ5พฤษภาคมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ84ปีจากอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปสู่อนาคตเราจะยังคงเดินหน้าด้วยพลังของครอบครัวปศุสัตว์กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลเพื่ออนาคตปศุสัตว์ไทยที่มั่นคงยั่งยืนและก้าวไกลสู่เวทีโลก
1: ในลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะและนี้ก็เป็น84ปีกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ
4: เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์
0: กับผมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะรองอธิบดีและผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทุกท่านรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ84ปีในวันนี้กรมปศุสัตว์สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม2485ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงขบวงกรมพุทธศักราช2484และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกรมปศุสัตว์และยานพาหนะจนเป็นหน่วยงานหลักด้านการปศุสัตว์ของประเทศมีภารกิจสำคัญในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ให้การผลิตสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยมีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลตลอดระยะเวลา84ปีที่ผ่านมากรมปศุสัตว์มุ่งมั่นพัฒนางานในทุกมิติทั้งการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ยกระดับมาตรฐานการผลิตบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานที่พัฒนาปศุสัตว์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดโลกและเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้กำหนดแนวคิด84ปีกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจดิจิทัลเพื่อสะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การบริหารจัดการภายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนยกระดับระบบการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานอันเป็นการมาตรฐานสำคัญสู่การเป็นองค์กรดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตภายใต้ทิศทางดังกล่าวกรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาและนำเสนอระบบ DLD e-tracking ในฐานะนวัตกรรมสำคัญที่ต่อยอดแนวคิดหัวใจดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบบดังกล่าวจะสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทยทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้การจัดงานยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจและความก้าวหน้าของกรมปศุสัตว์ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกรการเชิดชูเกียรติบุคลากรเกษตรกรและภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ของประเทศผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะทำให้กรมปศุสัตว์สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ84ปีขอกราบเรียนเชิญครับ
4: ค่ะเรียนท่านอธิบดีนะคะท่านสมชวนค่ะท่านผู้ตรวจนะคะแล้วก็รวมถึงท่านอธิบดีทุกกรมที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ท่านรองอธิบดีค่ะท่านเสด็จจันทราท่านผู้ช่วยเลขานุการนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีท่านผู้บริหารนะคะระดับสูงทุกท่านท่านผู้บริหารรวมถึงคนที่สำคัญที่สุดนะคะของกรมปศุสัตว์ก็คือข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เป็นฟันเฟืองของกรมทุกๆท่านนะคะและมีแขกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมทางผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ท่านประชาชนทั่วไปที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ค่ะดิฉันค่ะปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสอันสำคัญนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานค่ะกับพี่น้องข้าราชการกรมปศุสัตว์เพื่อ ื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ84ปีถ้าเทียบเป็นอายุแล้วตอนนี้ท่านอธิบดีก็น่าจะอายุ84นะคะท่านถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงความสำเร็จและการพัฒนาอันยาวนานของกรมปศุสัตว์ค่ะที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์อย่างครบวงจรค่ะครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์การควบคุมการป้องกันโรคการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารไปจนถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทยในตลาดโลกจนประเทศไทยณวันนี้ค่ะได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลการจัดงานในครั้งนี้นะคะท่านไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์เท่านั้นค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการทำงานตั้งแต่การบริหารจัดการภายในการเฝ้าระวังการควบคุมโรคสัตว์การพัฒนาระบบการเลี้ยงการผลิตตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกขีดความสามารถของพวกเราค่ะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยวันนี้ที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เห็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบ DLD นะคะหรือว่าDLD e-tracking ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ในการยกระดับการติดตามเคลื่อนย้ายและตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและ

0: ำลังความสามารถซึ่งความเป็นจริงในการทำงานเราอาจจะต้องมีการพบปัญหาค่ะมีการกระทบกระทั่งกับผู้ประกอบการมีการกระทบกระทั่งกับการผู้เลี้ยงสัตว์เองซึ่งอันนี้แหละค่ะจะเป็นบทพิสูจน์ของพวกท่านค่ะว่าท่านเป็นบุคลากรที่มีความอดทนท่านมีเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและดิฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางานด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยกรมปศุสัตว์จะต้องเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคงแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะท่านดิฉันพูดในทุกๆงานว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านดิฉันและท่านวัชรพลวันนี้เรามีความชัดเจนว่าเราจะยกระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความทันสมัยขึ้นมีความรวดเร็วขึ้นและที่สำคัญต้องมีการกระชับพื้นที่กับเกษตรกรกับผู้ประกอบการให้มากขึ้นดังนั้นวันนี้กรมใดกรมหนึ่งไม่สามารถทำงานหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยทั้งประเทศได้ดังนั้นวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกกรมอันนี้ย้ำนะคะท่านอธิบดีค่ะทุกกรมต้องทำงานบูรณาการร่วมกันค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะถ้าทำกรมใดกรมหนึ่งแล้วแก้ไขปัญหาได้ไหมอาจจะแก้ได้บางส่วนและต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยาวนานแต่ถ้าวันนี้ทุกกรมเราร่วมมือกันจับมือกันบูรณาการร่วมกันดิฉันเชื่อว่าเกษตรกรไทยเรายังมีความหวังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ค่ะและที่สำคัญที่สุดวันนี้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ค่ะครบรอบ84ปีและขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ทุกประการขอบพระคุณค่ะ
1: ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงค่ะแล้วเราจะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อร่วมก้าวสู่ปีที่84ซึ่งวันนี้ค่ะเราได้นำระบบ BLD e-checking ซึ่งเป็นระบบตรวจติดตามพาหนะบรรทุกสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ GPS checking แบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งเราจะเปิดตัวระบบนี้ในพิธีเปิดงานนี้เป็นครั้งแรกค่ะท่านประธานในพิธีนะคะนำมือไปแปะที่คิวบิกนะคะพร้อมท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะแล้วเราจะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ครับทุกท่านพร้อมนะครับ5 4 3 2 1
1: ขอเสียงปรบมือให้กับก้าวสำคัญของปีที่84คือกรมปศุสัตว์ก้าวสู่ความทันสมัยด้วยหัวใจที่พี่เท่าค่ะ
2: BLD e-tracking นะคะเป็นระบบติดตามตรวจสอบยานพาหนะบรรทุกสัตว์และซากสัตว์นะคะแบบเรียลไทม์ครับทั้งภายในระหว่างประเทศครับ
1: ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2,568 จำนวน3รางวัลด้วยกันค่ะจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นผู้มอบรางวัลนี้ค่ะรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ได้แก่นางสาวปุณิกาจุลโพธิผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที
2: ่นางสาวฤชุดาการจนเพ็ญนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
1: และนางสาวเอื้องหน่อยใจลังกานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมปศุสัตว์ประจำปีพุทธศักราช2569ได้แก่นายสัตวแพทย์ปราโมทย์อารวัตรนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากรผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
1: นายสุเทพสุวรรณรัตน์นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไทยภาคใต้
0: พักสัตยานุวงศ์นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก
1: ่นายสิทธิพันธ์ธนเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติน
0: ายสัตวแพทย์วิวัฒน์พงษ์วิวัฒนชัยอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
1: ด็อกเตอร์ฮาลาลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
0: นายนาราเกษสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
1: และผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
0: สำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทางกรมปศุสัตว์ของเรานะคะทุกท่านยิ้มนะคะช่างภาพกำลังถ่ายภาพและบันทึกภาพทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะภาพความประทับใจของปีที่84กรมปศุสัตว์ของเรานะคะจะอยู่ในความทรงจำของทุกๆท่านค่ะ
2: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางกรมปศุสัตว์ก่อนนะคะที่วันนี้ให้เกียรติดิฉันเองเนี่ยได้เข้ามามาเปิดงานเนาะวันครบรอบวันสถาปนาของกรมปศุสัตว์ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็คืออย่างที่เราได้พูดบนเวทีเลยว่าวันนี้เราจะกระชับพื้นที่ให้เยอะขึ้นกับเกษตรกรโดยเฉพาะกรมทุกกรมของกระทรวงเกษตรไม่ใช่เฉพาะกรมปศุสัตว์แต่เป็นทุกกรมของกระทรวงเกษตรที่เราจะกระชับพื้นที่แล้วก็จะต้องทำเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรไทยซึ่งวันนี้ทางท่านอธิบดีเองท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางกรมทุกกรมของกระทรวงเกษตรวันนี้เราขานรับในตัวนโยบายที่ท่านว่าการเองท่านรัฐมนตรีช่วยวัชรพลแล้วก็ดิฉันเองได้พูดคุยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องขับเคลื่อนกันต่อแล้วจะพยายามทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดตอนนี้เรามี DLD tracking e tracking แล้วเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตถ้าเราแก้ไขหลักเกณฑ์ในเสร็จตัวDLD e tracking เนี่ยก็น่าจะได้เข้ามาใช้งานอย่างเต็มระบบเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่ใช้ตัว e payment e service อะไรเข้ามาเสริมทับอีกนะคะแล้วก็จะมีระบบที่ตรวจสอบการโปร่งใสได้เยอะขึ้นแล้วก็จะได้ลดหน้าที่ในการทำงานของทางท่านข้าราชการของกรมปศุสัตว์ด้วยเพราะวันนี้เราตั้งใจเข้ามาเป็นฟันเฟืองให้กับข้าราชการทุกท่านด้วยค่ะ
3: บูมอ่ะโอ้เป็นทุกเซ็ตทำด้วยใจทำด้วยไวทำด้วยจริงเ
2: ฮ้ยนึกว่าเราต้องทำด้วยขอบคุณมากค
4: ่
2: ะ
4: ไข่แหลงไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง

0: การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในอดีตราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงปลูกข้าวและโยกย้ายไปเรื่อยๆทิ้งพื้นที่ดินจืดหมดสภาพไว้ข้างหลังผ่านเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ยากก่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตาดั่งสายทานหยุดไร่เลื่อนลอยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
1: ทำไรอย่างเดียวครับทำไร่นี่คือเราทำไร่แบบเลื่อนลอยปีนึงก็ต้องย้ายไปทำอีกที่นึงอย่างเงี้ยครับ
2: ทางปลาก่อนค่ะทางเสร็จแล้วก็เผาหลังจากนั้นแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ทุกอย่างลำบากมากเลย
0: ชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัวที่อาศัยอยู่บนดอยสูงของจังหวัดน่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2546ทรงพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี
3: ้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยก็จะบอกกับฉันว่าช่วยหน่อยเถอะเขาไม่มีงานทำไม่ทราบจะหากินยังไงชาวเขาก็ว่าอย่างนั้นเป็นเหตุทำจูงใจให้ฉันสร้างหมู่บ้านต่างๆเพราะเขาบอกว่าแม่หลวงช่วยทีไม่รู้จะไปรับจ้างไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนเลยบังเอิญมีงานที่เนี่ยก็มีงานแต่เป็นงานที่เป็นภัยกับประเทศเราเราก็ลองดูแทนจะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเขาว่าอาจจะแก้ตัวเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผักพืชมือจะได้รับการช่วยเหลือเป็นที่จะได้รับคล้ายๆเป็นเงินเดือนแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อาจจะเราอาจจะไม่ใช่ให้เขาทำมากินอย่างโบราณนะที่น้อยเราอาจจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการแยกต้นไม้หรือทำต้นไม้อะไรเ
0: นี่ยแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้คือให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงปลูกไม้ผลยืนต้นส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกมันเบอรี่หรือมอนปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำน้ำมันเบอรี่พร้อมน้ำดื่มตราภูพยัคฆ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น
4: เปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยก็มาทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็น้อยลงต่อจากนั้นโครงการเข้ามาให้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ลองทำกาแฟดูก็ดีขึ้นรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ส่งเสริมกาแฟก็มนด้วยเขามาให้พวกเราปลูกหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็ได้ผลผลิตตอนนี้แต่สบายขึ้นละถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้
0: จา ากแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานให้กับราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์หยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริราษฎรจึงได้มีรายได้และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติด
1: เมื่อก่อนในพื้นที่เราเยอะแต่เราไม่มีองค์ความรู้โครงการราชดำริเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาหาความรู้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำองค์ความรู้ให้เราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปรับใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
0: วันนี้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเสื่อมโทรมได้พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามของขุนเขาน่านบรรยากาศหมอกยามเช้าอันสวยงามในฤดูหนาวพระราชดำริหยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกชีวิตผู้คนบนความเขียวขจีของผืนป่าจากดอยหนึ่งไปสู่อีกดอยหนึ่งทั้ง18แห่งในภาคเหนือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ประสานเป็นพลังให้ราษฎรร่วมกันปกป้องผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สมดั่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าได้งอกงามลงในหัวใจไทยตราบ

0: รมที่ท่านได้เคยให
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกว่ามันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: ที
0: ่คนที่เทศที่บอกสอนนั้นเขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่งพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดิกนอร์ดิกอะไรจากของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่
1: เข้ากับเราเพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกม
0: ัน
1: ก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนิโญกันมากดีกว่านะทางด้านของมีการก่อติดสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนิโญปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของระทันตาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเนาะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: แต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดหนึ่งเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส์
1: ไป
0: ประช
1: ุ
0: มอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนน
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยเดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เป็นตัวกลาง
0: พอเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: ก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาและก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเรานี่นะคะก็แน่นอน

0: องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
1: า
0: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแต
1: ่
0: เขาเนี่ย
1: ก็ลองดู
0: ก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นน่ะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ Facebook น
0: ะ
1: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
0: MOU
1: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจงแบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN clause ซ
0: ึ่
1: งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วแล้วก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นในกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆเนอะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
0: ้
1: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเครือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
0: เพราะว่ามีช่วงนึงก็มีกรณีกันนะคะเรื่องเกาะกูดนะ คนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตยจริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจท
1: ี
0: น
1: ี้
0: มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยค่ะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่าเอ้ยมันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรก
1: ับ
0: ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
1: เยอะแยะ
0: ไปหมดปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้คางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอไปฟังในตีของน้องข่าวมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมาอันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงนึงก็ท่านสุภจี ก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณขายทุเรียน
1: ไ
0: หมคุณ
1: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนัทพงษ์ขายทุเรียนก็ได้นะ
0: เออไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนมาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3ก็บริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคผักพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต๊
1: อ
0: กถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะอ้อครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยธงเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมันคนละมะม่วงล่ะ
1: สภาพการทุเรียนหรือเปล่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
0: คุณต่อเนื่องเลยนะ
1: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
0: เหมือนคนละครึ่งไหม
1: คือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขารู้กันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดนึงว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอมาอีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันนี้จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยำ1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือในคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือนอยู่แล้ว ีแล้ว
0: ก็เพิ่มมา700
1: เพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
0: เพราะมันก็ใกล้แล้วนี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันรายได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไปนะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
0: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
1: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
0: แล้วก็ไปสู่ในไทยเชื่อไทยพลัส
1: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บ
0: คุณก็
1: จะไปอยู่ในกลุ่มของ
0: ไทยเชื่อไทยพลัส
1: อยู่ไทยเชื่อไทยพลัสก็คือคนละครึ่งพลัสแทน
0: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกทีนะครับ
0: แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
1: ตีของร้องข่าว
0: ตีของร้องข่าว
1: ทั้งเรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
0: บุหรี่ไฟฟ้าด้วยที่เราก็จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะเพราะก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลย์ครับ
0: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
3: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานไปทั้งโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่ายฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับ และไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่าอันคลอสได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนยางต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ต่อตอนนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับ ซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้าน แสนคนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
8: โลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ล้วเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับพี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงศ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะพี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี่สุรศักดิ์สวัสดีนะครับ
2: คนสวรรค์อากาศเย็น
1: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเลยนะรีเฟซ
2: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
2: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: นะคะเขาฟังจะหอกระจายข่าวด้วยนะนะคะหอกระจายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
1: อุ้ยอันนี้ถือว่า
2: ช่วยปั่นช่วยปั่น
1: ซุปเปอร์แฟน
2: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
1: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ต้องปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
2: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ยินว่าใช้น้ำปานนินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
1: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมคืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
2: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคังดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามมันก็ต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
1: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานีนสมมตินะ
2: แพ้ปลานีนหรือว่าอาจจะแพ้น้ำตาจระเข
1: ้สมมติ
2: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
1: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนอะ25พฤษภาคม69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไหมเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
2: ย
1: ัง
2: ไงเราก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: มาถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยนะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นธงฟุ้งธงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์ตั้งต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าผู้บริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี้ถ้าเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
1: ึ่
2: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้านเรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
1: อ
2: าทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกอาจจะขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปก โทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบ
1: ยาน
2: ะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะสคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้และการที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วนี
2: ่
1: แจ้งให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
2: ้
1: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื้อว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซ
2: ึ่
1: งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่ามันไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
2: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะ
1: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนย
2: ื
1: นยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
2: คือมันเป็นฝั่งยุโรป
1: เป็นเรือของMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆแล้วมันเป็นก่อนอันนี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
2: โดยการ
1: สัตว์ใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญเนี้ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114
2: ค
1: นที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมน
2: ี้ก็คือวันพรุ่งนี้
1: ใช่
2: เด
1: ี๋
2: ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละเพราะว่าไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาดที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว7โมงเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิชศรหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์